0: ระกึลจงเอิงลูดนกมาประกนกนาโรเอเป้ปลุกสากเด็ดตุบุญในกระนังประสังเจแอกึลชะมอกลายเจ้าเทมลูประมึงจงเอิงเล่นอันกึลจารจิงกึลกระนังประสังเจแอสุรเกมหึงนิบุญสังเห็นกยวดนั้นมโรเลรอยมุมเซมกราประกนวะกลายงามกราทำอารกรรมนิบุญสังกระนังประตุมกรามแหนมไพรนกก็เป็นตรงไซกเซมกลางปีมกระปูตุตื่นปะยวากนังธรรมพระกนกกนาเอเตยตับพาวิทปูตุตื่นมะพระลำกืลนุกเมลิมเรามังนันมอตุมหะพระกระตื่นงะตุชิงกลายงะปีมูดในลำเริมลันตินับกลางกะกืลสะงะพุนมะกลายตุอื้อมังนิบุญสังกเซมกระหนังจักกลายมะพระกนังธรรมพระกนกกนาเปะกลายงะปีมูพระมะเราสิทธิ์เอมิตจิงประตุตื่นกลายตึกกนังพร้องกะดำดิกยารลาจารลำกึลนุกมเรา
1: ลำเฮยสามลันกะจุกกนังกิดกายจงเอืองกำดิกยารกลายกะเซมต้องเด็กมาปรำเราลิมเรากระกันเอาและนั้นลิมรอมโรมก็จริงแล้วกลายกะเบินกะเซมเวทสาทุนลำนั้นเลยงะหาดำตุนรวยมาปลุกกะจุกมึงบัวจิงจีกำดิกยารกะเซมต้องเด็กมาปรำเราลิมเรากระกันเอาและนั้นลิมรอมโรกลมลานาเตโนกับเบนมอควากิจกายจุงดางควาลันจารตูลำควากิจกายจุงเอื้องก็กระเสียมต้มในมาปรำเราลิมรอกระกันเอาและดันลิมรอมโรควากนุกนาเลมิงหึงควาควกหอยจันทันหมันควากิจกายบานวิทูจันกำตูไกลกับเบนกอมจริงแต่สั่งกับเบนควกหอยและดันปีลือรวยลำดวงรูปตัวหองไอเป็ดลอยบอนำไอตุนกลำกลมลาจารหองไอเป็ดให้ไม่ตุนำรถสะปันไอปอจมนุ้ยเบลานาวกับเบนเลยรำอาร์เฮิมตาเดนุกับเป็นแปรเทาเอเตสาทุนนำล้านเลยงะหาจำจนรวยมาปลุกจุ่มบ่อจิ้งจิมอประวัติและลู่ประตูตื่นดมลิมรอกลวมท่วมกันหนึ่งธารประกนุกนาจังเลยงะตุตื่นหาจำจนบรมกลัมจนรำอาร์มองไงเล่าเอาไงไปให้ไปตุ้มตารำอาร์ลำนั้นมอดหลับลู่หาจับเพียนมองกลัมจนแลกลายเมินเกรดลังประกนวะมอมเลขกะตางเมืองกะเสียมลังดังเมืองพ้นและนันรำอารจองงามกราเกรดลังเลยแกลกะจ๊ะและนันปอตูตื่นกะนาตุยบรมลิมรอมโรเยอะมอปะวิดปอตูตื่นในตีคำเนื้อบนสร้างและดันตุ้มกะหนึ่งประดุมกรามเนียมไปห้องตะปันปลุซาไกวตะปันกะไตตุเอนำเนื้อกะมื่นมอยวายมาเกอเอเป้กะจุปลุใส่กลักมรมเทหะจัดเดินตื้อมอปอกยวาและนันในนรำอารมเสริมกราเรลันอินเตอร์เน็ตติเกิลจาบวนปรองมอตะปันปลุเรากว่าจิมาปลูกปะกันไรโตแกลมลิหะจะเกรดลังปรากนอจื้อเกิดกระดับเนื่องเกรเปียกแกลมเราพนตาเลเล่ารวมเก็บเกรมลุยตีประกาศเกิดกนกนามรอยนอปรักเปลียกำเนื้อบนสร้างและนันตุ้มกันดังประตุมกรามเดียมปลายบลอรำปีมรวยแกลกับเบนควาเกิดกายจุงอึงด่างควาลันจาระโตลำตัวยับกับไกลเกิดกระตือนเลยงะหะจำจนรวยมาปลูกจุ้มบังโบจิงจิตุ้มปอตุ้นนั้นโดปีมลิแกลมเบนบังตุ้มกันดังพนปรากนกนาตุ้มจาระบนปรองกลายเป็นเลือดกระนองประตูกรามเดียมไพลห้องตุ่มสังระมโตเรียมพระนกกระเซมดมเด็กมรากระนองกับนักลำลายจารและนันลายจารตาเจงเอาหลักเบื้องะตุ่นตื่นควาเกตกายจุงเอื้องด่างควาลันจารละเฮินลายตุ่มไกลดูกับบ้าจำเซมกรามตามเสสีไกลกำพาปรักยัวกับพระนายอตุเกมืดดมนกดัลกับหัดจับพระกามมเซนไลจีดมกันดังทารพระเลยงะกับบ้าบอตุตื่นสนันลูกไกลกับสุลเมนกับเซมดมเด็กมาปรำเรากันเนากันนักกาตื่นดิมลาบยาชิมเนียความกิจกายจุงองดังความลันจารตัวลำเอลักไกลเลยงะหัดจำตุนิมาปลุกจุลำเรมนันเตนับบีเลยงะกระตังกับจับมระและนันตุตื่นเห็นกรับปรองงะบีมกวบห้องบอตุตื่นในตากละกรับหัดจับระตีบีมเซมกระตุ้มไกลเจ็ดลานเปียมดีกยาลาจารควาเกตกายจุกดังควาลันจารลอมต่ำตันตุ้มกระนองพลปรากนกนาตุ้มจารบนปรองเป็นเลยงะหัดจำต้นกับประกักเดียวกวบกรัมดิกระดับหนึ่งยั่วกับแกลมริมรอมโรและนำดิหนึ่งเท่ากับดิมะปรัวอิมเทอร์มดิกระนองปรัวเวทมะปรัวเวทนั้นดิกระตั้งไกลปีกุมะปรองลาจารตาเจงเอามอกไกลกระเซมรอยเล่ากับตัวมะตุ้มกระดับหนึ่งกระนองเราตีดลงรองลั่นกวบกระจับของไกลจังบังสร้างเจิมเดียเพิ่มกรัมจริงตุ้มต่ำหนึ่งยั่วกวบรวมกวบดิกยาลาจารมารกะจับเรื่องและนันกะจับกะตา
2: เรตลับลมลันนำกันนังประดังสาตุยอันนำจารตักลักมก่อมจีนลักแกลกับเบินเฮิมทอหัดจำตุนอสับตุนกอตับพาวิตลุลำสะหัดจำตุนก่อมจีนตุมจิโบลำดังโบสะ
0: ลอยตับพาลุสาตุยอันนำ tiếp phe Việt lệ tùm lu mo eno la lan lên an eno ni ka mun ba jing pa lu mrau sanan an tay pim kop pet sa tuy an nam ro mung plu pa lu tok plu lu tin op ka bin ka nang pra dang sa tuy an nam hum tho tram tun kom jing chi bo an tay pim kop lên an hum tho tram tun mung ka nang pra dang ka kai chao tram tun nga khoa cái ăn khoa tùm chi bộ ấy tây bìm cộp pet hôm thâu tùm hạt trạm trôn chào ngạ khoa lụ chay cộp trình bọ mặt trần lên ăn chào khoa lăng bọ mặt trần hằng tùm lụ mèo nan
2: rồi xàm lần cái chú và bình kiến cộp trình cài cả bên hôm thâu tùm hạt trạm trôn cả cài tập phà vết lên nan tùm vật buồn sang hạt trạm trôn cộp trình lên nan tùm bọ đáng lại đàn tập phà côn đã chụp hồn luyện nần mừng tòa plot lò vật buồn sang lạc màu và bình kiến tập phá lẽ ở độc luật nằm lụ buồn prong làm nần tấm vật buồn sang mò lặn điết e nằm đi cầm mượn bẹ bà mòm cuộm bít coi chú vật buồn sang dập lại chọn bà càng cái chập sẽ hạ đáp là nằm đi chính lụ buồn prong rau đâm vật buồn sang hạ đáp chỉ cái mà bọ mừng huệ tòa plot nằm lần năm lại nần mừng huệ tòa plot coi chú lần năm thuần tuệ và tòa plot năm lụ buồn prong rau phân cả cái mà bọ lời si hạ trả bỏ mòm cầm cầm xa ea hiao lê ngã kè đập phá vết bạp lộ lộ buồn tục lộ cổ chỗ lộ buồn rùm rõ khuất để bỏ tụ tương kè mạ bỏ mừng tù mì bồ lì dàn lạc cụ
0: bếp hằng tập phá vết lộ buồn cơ năng bỏ đáng xa lộm cụm bếp hằng lâu bước sắp ăn chi bộ bèm cụm chinh bước em à chi bộ mở râu tập phá con đoạn trú kẹt lăng bỏ tì tươm chi bộ mở râu cụm chinh mừng khởi sam lần cái chú thôn tuệ bỏ tập lộ năm tùm lụ bôn ấy tê lấy tập phà vết bình hằng tùm chỉ bộ lấy ăn bù lì gia làm buồn sang phôn mạ bọa rùm đi bù tụ tương cây cây lăng bọa cả nọa mạ bọa cầm nếp buồn sang lên ăn đi cây giảm bọa tùm kra mừng xa
2: bọa này thì vào là sông cầu cả nâng bọa cụ bê cả rạch giả đặc lắc mừng có một vết lưỡi ngạ hạt rạp bọa rùm thức buồn sang làm hạt rạp bọa đồ chạch mát rạch đàn bà râm kà vết bọa con nọa ở đây là hệ chân prong e hạ cổ lịp kinh cà vật kà thuần tuệ bò đọp lùi mà ngã mừng cả nâng bọa cụ bê cả rạch lên ăn cụ rùm làm đẹ rạch ta rực lùng rộng lặn rù cả nông bọ cọm chiên hạt rạp bọ chèo lấp rắc ru ngậm cà sằng tu cọp lúa cọ xem đi buồn sang gặp cọ xem một ru đọp lúa hay cặp rắc biết tọt nắn ru tu hầm đẹp tu bằng hoa cả nằm lúa cọ xem đi buồn sang gặp cọ xem một ru có chu hay cặp rắc cây ru ta tua mừng hạt rạp bọ mà cam pha có chu hay tu cặp rắc cơ tuổi tu tập bàn lúa cọ xem đi buồn sang tì tùm xã corona na sơn thành ô loan lại đàn vật sông cầu hạt rạp bọ cả nhậm ru tùm cọ xem đi buồn sang mọc lại lụt lia bướm đi cả giả bọ tùm cà ngạ lọ mà lại đàn đi bắt mò bảo vệ rồi xàm lần cái chút thì xã xuân thọ cần nâng kết lăng cần nâng cả tầng e bông e lại đàn rầm càng

ดมก็ควบคุมเทปบนสร้างเหตุบินกับกับเพียงแรกกำดิ่งลังหัดรำดวงรูปของไกลเดมเมืองระแกลมเราและนันหัดรำดวงสับรูปดวงรูปดักลักลำหัดรำดวงรูปในมอดมตาสนัยกลายกับเบนกลมลากระเซมกลางเวสซาทุนไปยัวแกลงอาบิมโมกันนงประกนุกนาดเหล่าเกลวัลบิงเกียนเฮิมทอดมหัดรำจนกระไกลตับผ่าเวทลุบนปร่องมังกรจีงประดังจะดันตับผ่ากนาดุปันประกันงปรากรูปไปกับรัชยาตักลักดวงอัมกราสังตุกดอมในตุบบังวะก

0: ดบนสร้างวันสงเกาดิปตุตุนนำไกลเกรดลังประยุนาแกลดาวลำเกลนุกมลิมเราปนจมถนันสนัยเรยซามลันกะจุบโบจิงจิมกอมจีนลักแกลกะเป็นกลมลากะเซียมลังเวทสาทุนเลยงะแกลปิมโมงะประกะนังประกะนุกนาดเหล่ากึลควากิดกายจุองดางควาลันจาระตัวลำไกลลังไกลกะเบนนาวกะเบนมอตุมดงชีลำบโบจิงจิควากะนุกนาเลมิงฮึงควาควบหอยจันทันหมันควากิดกายบานวิทือจันกำตูควาจุองดางควากะนังกอมจิงประกะนาจุงเอืองควากะนังกิดกายกะเซียมลังเวทประงะเหวียนซุยงอกไกลกระเบนกอมจริงเตะนกลำนกกระเบนเซียนหงสร้างกุ๊กหอยและนันมอปิมเรียเรือหลันดวงรูปหังแกมลอยปอนาเมตุเฮมาประสะนกตีดุมขนังธารบรอยปุริยาจงเอืองรูกระดุมปะจารบนปรังสะวัลกริงเทหจันลำกลมลาหังเอเวเฮมาตุเฮมาประกุจุเฮปอจุมดินาวกระเบนเตนกับเบนเลยหลังดวงรูปจาระตักลักมอตุมดงชีเรื่องเหวียนมิงเทียสลำจงเอืองด่างควากนังประด่างจาระควายปวดเปลาควบหอยจารก้าวเทหัวอันลำจุงด่างแกงควาเกตกายกระนงประด่างจารควาหอยดองยันเซนจารดัวหูหุยดื่มกับลำจุงด่างแกงควากระนงประด่างจารควากระนงประสานจีอาจารหุ่นติเชียนหัวแกงควากระนงประด่างจารเอสังกรีเนียกระนงแกงควากระนงประด่างจารควากระนงประมาจันตัวควบเวียดนามจาร
1: ตินอกบิดตรงจีเหงียนยิงออกลำโบจินตรีควาตรงเอืองด่างควากระนำก้มจริงประกนาตรงเอืองควากระนำกิดแก่กระเซมลังวิทย์ประงะรักลังและระมาร์เฮิมเท่าปูตุตื่นเอ็นเตซาทุนลอยงะจะประแต่พมพาก้มจริงวิทย์กระนำทำประกนกนาใกล้งะเปโมกระนำประกนกนาเหล่าคืนตรงจีหล่อมยะกระเซมลังซาทุนลอยงะไกลปีโมจริงคือลมกระวิทย์ประเมลเรากระนองประกนกนาในจริงกระไรตื้อกระนางยมพันแปะกระตื่นเมลเราดำนักกิจกายเซมกระดื่มกระไรตกเทกะปักเล่นอันกรามดิกระนองประกนกนาเหล่าคืนงะประบรึรอยบรึมอปูตุตื่นกระลื่นเห็นโยกบหังคืนเลนุกลาจารเมลเราระในลอยซิกไรหำเท่าไอเตสะทนลอยงะประเตปพาวิทกนังแถมประกนกนาและอันแปยากนังประกนกนาเหล่าคืนเมาปาวิทและลูปูตุตื่นตาเลเหล่ายมพันกนังเถอประกนกนาเมาไกลแตบควัดมึงตัวปลุกตัวกนังแถมประโรตัวปลุกจุกนังแถมประคืนตรงเอื้องลูนกมาประกนกนาโรเอเปปลุกสากเด็ดตุปูนิกนังประสังเจแอคืนชะเมาไกลเจ้าแถมลูประมึงตรงเอื้องและอันคืนจารจริงคือกนังประสังเจแอสุรเกมหังนิบุญแสงเห็นกยวันนั้นมรเละรอยมุมเซมกราประกันวะกลายงามกราทำอากรรมนิบุญแสงกนังประตุมกรามแหนมไพลนกกบินตรงไซกเซมกลางปีมกระปูตุตื่นปลายวากนังทำประกนกนาเอเตยตับพาวิทปูตุตื่นมาประลำคือนกเล็มเรามึงนั้นมองตุมหัดประกระตือนงะตุจิงกลายงะปีมูดในลำเริมลันตินับกลังกะกึลสะงะพุนมะกลายตุอื้อมังนิบุญแสงกะเซมกละหนังจักกลายมะพระกะนังทาพระกนุกนาแปะกลายงะปีมูพระมะมเราสิทธิมิตรจิงพระตุตื่นกลายตื้อกะนังพร่องกะดำดิกยาลาจารลำกึลนุกมเรา
0: ลำเรือสามลันกระจุกนังเกตกายจงเอืองกำได้กระจายกลายกระเซมต้องเด็กมาปรำเราลิมเรากระไรกันเนาและนั้นลิมรอมโรมก็จริงแล้วกลายกระเบนกระเซมเวทสะทุนลำนั้นเลยงะหัดจำจนรวยมาปลุกกระจุกมึงบัวจิงจีกำได้กระจายกระเซมต้องเด็กมาปรำเราลิมเรากระไรกันเนาและนั้นลิมรอมโรกลมลานาเตโนกับเบนมอควาเกตกายจงด่างควาลันจาระโตลำควาเกตกายจงเอื้องกอกระเซมต้องเด็กมาปรำเราลิมรอกระไรกันเนาและนั้นลิมรอมโรควากนุกนาเลมิงฮึงควาควบหอยจันทันหมันควากิจกายบานวิทือจันกำตูไกลกระเบนกอมจริงแต่สั่งกระเบนควบหอยและดันปีเลือดเลยลำดวงรูปตัวหองไอเป็ดลอยปอนำไอตุนกลำกลมลาจาร์หองไอเป็ดเฮมายตุนำรถสะปันไอปอจมนุ้ยเบลาเนากระเบนเลยรำอาร์เฮิมตาเตนุกับเบนแปรเทาเอเตสาทนนำล้านเลยงะหาจำจนรวยมาปลุกจุ่มบุจิงจิมอปวัตและลูปตุตื่นดมลิมรอกลวมท่วมกันนังธารประกนุกนาจังเลยงะตุตื่นหาจำจนบรมกลำจนรำอาร์มองไอเล่าเอาไงไปไปตุ่มตารำอาร์ลำนั้นมอดหลับลูกหาจับเพียนมอมกลำจนแลกลายเป็นเกรดลังประกนว

0: มอมเล็กกะตังมังกะเสียมลังตังมังพ้นและนันรำอารจองงามกระเกรดลังเลยแกลกะจักและนันปอตูตื่นกะนาตุจมรำลิมรำโรเยอะมอปะวิตปอตูตื่นในตีคำเรียกบนสร้างและดันตุ้มกะหนึ่งประดุมกรามเนียมไปห้องตะปันปลุซากวยตะปันกะไตตุเอนำเด็กกะมื่นมอยอยมาเกอเอเบกะจุปลุใส่กลักมรมเทหจัดเดินตื้อมอปอกยัวและนันในนรำอารมเสริมกระเรลันอินเตเนติเกิดจารบวนปรองมอตะปันปลุเล่ากวยจิมาปลุปะกะไตตุแกลมเลหะดะเกรดลังปรกนอจึกกะดับนังเกรเปียแกลมเราพลตาเลเลารวมเก็บเกรมลุยตีประกะกะกนกนามรอยนอปรักเปเลียกําเดบนสร้างและนันตุมกนังประตุมกรามเดียมเปลยบลอรําปิมรวยแกลกะบินควาเกตกายจุงอึงดางควาลันจาระโตลัมตุยับกะไกลกะกะตึนเลงะหะดําตุนรวยมาปลุกจุมังโบจิงตรีดุมปอตุตุนันโดปิมเลแกลมเมนมังตุมกนังพลปรกนกนาดุมจาระบวนปรองแกลเปเลียกนังประตุมกรามเดียมเปลยหังตุมสังระอัมโตเรมพระนกเกษมดมเด็กมรากันเอากันนักลำลาจารและนันลาจารตาเจงเอาลักเบื่องะตุตื่นควาเกตกายจุงเอืองดังควาลันจารละเฮินลายตุ้มไกลดูกับบ้าจำเซมกรามตามเสสีไกลกำพาปรักยัวกับพระนายอตุเกมืดดมนกดัลกหัดจับพระกามอมเซนไลจีดมกันดังทารพระเลยงะกับบ้าบอตุตื่นสนันลูกไกลกับสุลเมนกับเซมดมเด็กมาปรำเรากันเอากันนักกาตื่นดิมลาบยาชิมเนียควาเกตกายจุงเอืองดังควาลันจารตัวลำเอลักไกลเลยงะหัดจำตุนิมาปลุกจุลำเรมนันเตนับบีเลยงะกับตังกับจับมระและดันตุตื่นเห็นกระปรวงะบีมกวบห้องปตุตื่นในตะกละกระพัดจับระตีบีมเซมกระตุ้มไกลเจ็ดลานเปียมดีกยาลาจารควาเกตกายจุกดังควาลันจารล้อมตำตันตุ้มกนังพลปรากนุกนาตุ้มจารบนปรองเป็นเลยงะหัดจำต้นกับประกักยอกวบกรัมดีกระดับหนึ่งยัวกับแกลมดิมรอมโรและนำดีหนึ่งเท่ากับดิมะปรัวอิมเธอรำดีกับนำปรัวเวทมะปรัวเวทนั้นดีกระตั้งไกลปีกุมะปรองลาจารตาจีเงาหมอกไกลกระเซมรอยเล่ากับตัวมะตุ้มกระดับหนึ่งกับนำเราตีดลงรองลั่นกวบกระจับของไกลจังบังสร้างเจิมเดียเพิ่มกรัมจริงตุ้มตำหนึ่งยอกวบรวมกวบดีกยาลาจารมารกจับรังและนันกจับกตาเรตลับลมลันนำกันนังประดังสาตุยอันนำจารตักลักมกอมจินลักแลกบินเฮิมทอหัดรำตุนอสับตุนก็ตับพาวิตลุลำสะหัดรำตุนกอมจินตุมจิโบลำดังโบสะ
1: เรตตับพาลุสาตุยอันนำตับพาวิตและตุมลุโมอินอลาลันและนันอินอมนิกเมินแบะจิงปะลุมเราสนันอันใดปิมกบเป็ดสะตุยอันนำเราะมึงปลุปะลุตกปลุลุตินอกกบินกนังประดังสะตุยอันนำเฮิมเท่าจำตุนมกบจิงจิโบอันใดปิมกบเล่นอันเฮิมเท่าจำตุนมึงกนังประดังกะกะไลเจ้าจำตุนงะควากะแองควาตุมจิโบอันใดปิมกบเป็ดเฮิมเท่าตุมหัดจำตุนเจ้าแงควาลุใจมกุมจริงประมาทันเล่นอันเจ้าควาแหลงประมาทันหึงตึมลุมเรานั้น
0: เรซามลันกะจุวัลบิงกินมกุมจริงไกลกับเบนเฮิมเท่าตึมหัดจำตุนก็ไกลตับพาเวทมเลนันตึมฟัดบุญสร้างหัดจำตุนกุมจริงมเลนันตึมประดังและดันตับพากุณาจุพลเลนันมึงตัวปลดลอวัดบุญสร้างหลักเมาวัลบิงเกียนตับพาและอดกลนำลุบวนปรองลำนันตุ้มวัดบุญสร้างหมอหลันเดียดเอนำด้วยกระเบื้องแบะบรามอมกวมเบ็ดก็ยูวัดบุญสร้างยับไกลจนบรากรังกระจับแสดับและนันได้จริงลุบวนปรองเราดมวัลบุญสร้างหัดดับจิ้กไกลมาเพราะมึงเรียตัวปลุนำลันนำและนันมึงเรียตัวปลุกจุ่มลันนำทนตัวประตัวปลุนำปลุนำลุบวนปรองเราพ้นกระไกลมาเพราะเลยสิหาดาพระมอมกล่ำกลังสะยายาวเลงอักแลดับพาวิตปะปลุกลุกบุญตกปลุกจุลุกบุญรวมหรอกควัดดีประตูตื่นไกลมาพระมึงตัวมีปุริยานละกุ
1: มันเป็นทางดับพาวิตลุกบุญกนังพระดังสะหล่อมกบเป็ดหังเราปลุกสปันจีโบแผ่มกบจริงปลุกเอมาจีโบมเราดับพากระดูกแกลังพระตีตึมจีโบมเรากบจริงมึงประชามลังกะจุทนตัวไอปอตับโลนำตึมลุบนไอเตยและจำแผ่วิทบินหังตึมจีโบและอันปุริยาลำบุญแซงพลมะพระรูมดิปุตุตื่นไกลเกรดแรงพระกันวะมะพระกำนิบุญแซงและอันดิกยามพระตุมกระมึงสะ
0: มรในตีวัลส่งเก่ากันนังพระกรุเปกะราชยาตะลักมึงก็เป็นเลยงะหัดดาพระรูมดิบุญแซงลำหัดดาพระ

0: Rồi chạy mắt ra đàn bà đàm kà vịt bà rà nọ ế dây lê hệ chân bọng ế hạ cổ lịp kinh cơ bà rà thuần tuệ bò đọp lùi mà ngã. Mừng cơ nông bà rà cổ bê kà rà lê nàn cổ lăn đẹ rà ta rực lùng rộng lặn rù. Cơ nông bà rà mộng chinh hạt rà bà rà chèo lạp rà rù ngạm kà sang tu kà bà rà xèm đi bùn sang ngạp kà xèm mọt rù đọp lùi kà rà rà. Bết tọng nàn rù tu hầm đẹp tu hợp bằng hoa kà nàm bà rà xèm đi bùn sang ngạp kà xèm mọt rù kà chù hì kà rà rà. Kle rù tà tòa mừng hạt rà bà rà mà rà kàm phà kà chù hì tu hì kà rà rà kà tuệ tu tà bàn bà rà xèm đi bùn sang tì tùm xa kô rộng na sơn thành ô loan lạ đàn vật sông cầu. Hạt rà bà rà kà nhậm rù tùm kà xèm đi bùn sang mọc là lụt lia bà rùm đi kà giả bà rà tùm kà rà ngạ lọc mà lạ đàn đi bà rà mò bà vết. Rồi xàm lần cái chút tì xã Xuân Thọ, cả nâng kết lần cả nâng cả tầng e, bông e lại đàn rầm càng dạng ở tìm mà mồi chạc ngã, cả nâng phân bỏ lọ mà lại đàn phá rình gác của nụ cổ nà, mừng gồm biết trong cái sắp rắc hạ đại lạc Liên Hợp Quốc tì Việt Nam, lại nâng cả nâng bỏ sàng chị ở xã, mừng gồm chinh lấy hạ đạp rõ, mừng phá bạc lạ rùa cầm nếp bồn sang mọc lại lịch lìa cả chàm, cả bẹ mừng lại nghề nếp bụng rột lâu, lại nâng hai dàn bỏng e của lịp tì khả năng trích tuần tuệ bỏ tọa bởi hình mà.
1: ลอยตุ้งตัวปลุกตัวปันกวาดใส่กลายติเปลดลันมอพุ่มเนมะประพุนนี่ควาทุนเล่นอันตึมกวาดใส่มอกลายลุดแหลกเซียมลุดงันโตอันใดกลายอินอปุมโรปลุกเราและอันอาจารย์ปรองแอกลุลิบงะตีขนาดจิทุนตัวอปอตุปลุเอมามอตุมะและปรักพามึงตัวไอกลักปะตัวอปอตุปะไอกลักปรักสากวาดใส่ปรักในกันยำรูมในบวนสังเปลมนังบังหะมกราวิสังทุกมกุมกราวิทประกันวะไกลดุบังหะ
0: ก็นงประสังจีอาสะวันหัวจารตักลักบรมกบเป็นกรรมจริงหัดระประกันมหาไอเตียเบลีระไกลขับจังตัวปอดอบลุ่นนำรูหัดเดนาวกสังระ
1: ดีระประเอปุลแพและเอมาหนุ่มนังกะกุศัยกลายติเปลิดลันมอมนังบังหะปรักลาปุยกำไลเอรันหังแดอย่างรวยและนั้นไม่ปีรันปุยกำไลยัวกะกะไลรูตังเตอหมอกไลตุกะเปะมึงยันอเตหมอจักงะมเปทั้งนั้นโกมจริงสร้างเจอสิมนังกลายมาพรักติลุสุไม่หังใส่ตุหนุ่มนังยัวพุนรูปรักลากำนิบวนสร้างและนั้นแพ้ไม่ปีรันปุยกำไลกะสั่งกะบินทากเรลุ
0: มรณะในตีสังจิมเตเบืองทังลักซ์รีบนมาทวดกันงปรำกอบจริงแกลมอักษรเรียงตักลักทนแต่ประดอบลุ่นนำมกอบจริงทกโซเฮิมตามกรำจริงหนึ่งเบิงปอสเรียงมาตุมด้วยกระกันเฮาทอมกรำจริงหนึ่งเบิงหัวตาตลงรองลันกันงประตุมกรำแดมปลายนาวเตนุเขิมตักแกลตุยุ่มเบิงปอสเรียงตักลักเกลมอักษรเรียงตักลักทนตัวประดับลุ่นนำห้องหัดระปรวะเสาเรียงตักลักบีมเลือดกระปืนนาวกระปุยเอามายกนำปุ่มยุ่มนึ่งบังหลอกมามเทให้จันดูดโอหลอดรวมกว่าเพิ่มเท่ากับกริ่งลั่นหนักด้วยตักลักบีมเลือดด้วยงะหลอกมากระนึงประตูมกรามเดียมปลายพงกระกันเน่าและดันตัวงวยกระยำดีกระยาปรวะงะหลอกมามุกว่าพองไกลถัดกระปรวะชื่นทิ้งและนันไปกุมาปรวะของลาจารตาเจงเงาในจริงปรองะเฮิมเทาเด็กมังกรจริงสอเรียงจริงลูมตามหนึ่งบังหัวมเราหมดหนึ่งจักและนันเด็กแกลตัวยวมหนึ่งหลอกมาลำจา เอิมดิบบนสร้างและดันบิงกับเริ่มลานิกาห้องไกลเกระกะตื่นมังประดังกันงประสังจีอาตุมกืลจาระตักลักมอปะวัตละลูปะตุตื่นยมพันลำประยวนาแกลดาวรวมกวบดิแกลดาวกันนั่งและดันกรัมดิกระจับเรื่องกริงดิบบนสร้างยอยแบะและดันกริงเจือเชียงเปรมอปะตุตื่นปะวิทมังไกลเกระลังประยวนาแกลดาวลำกะลินุกมลิมเราจาระตักลักมดิกระตั้งแกลลวยงะลูหัดระประกันยำเพราะแกลบุญกันนับกระจับเรื่องมังกรัมดิแกลดิบตามดิบบนสร้างเกระเปียวดิบนารนักครูทาร์เกรมไปต้อนนันกรัมเด็กกระจับและกลุ่มควบจีจังอยู่นาบากและดาวกันนางกระจับกับเด็กกระยากลุ่มท่วมจาระใจลำกลินุกริมเราระในบนแอมดรอสแอมดรอจาระตักลักหมอกแหลมริมเราเด็กกระยาเมืองซาบะบนตมลูกแกลดเลตลันระในจิงดอกกลุ่มง่ายกับแกลกลุ่มควบและนันแกลกระกระตุนกับเราะกันวะมกรัมเด็กแกลติพันดาก็ย่อเลยงะปรามาตุมหัดระประยู่นาบนนี้แกลแปรจันปรักมึงตุมหัดระประกลุ่มลาเรียกบนสร้างชอมเรียมรอหัดระมินตุมกลางงะหล่อมา จูระในลูกก็ใส่มเสร็จสิก็ใส่แม่เบี้ยหุ่นเท่าและกำเนิดมาปลอมเรามันได้กระยาตัวจริงนกปิมโมวาร์กับเพศเรียงมันก็พองรมนั่งมอบประวัติประตูตื่นแกลดิบนึกบนสร้างกระยาหนั่นมอกแหลมริมเราดีกระยาปรักมอบประวัติบริรวยบริเหตุกระจับลูกก็ใส่งามกราละสังตุกกระจับเริงปรองแซม
2: bên chính sách cho họ có vay vốn cho bọn anh
0: mau chân prak mai ple ha po pre e trau kri ram gang lot bung da nga kam nang pram ching lat nan lot ple mo rum ba yo yam nang mang pra rum nang be luk khang yam nang lo ma pre ka ka phe chat re ka ching sam di nang chak lan thun nai ka phe yo yan chi mai na yu se nan ple te ko sae tla le ka kra te lan ka bai phu เอมาทอนิกาวจารตักลักเอวลัชเรมกว่าเปเปะไปปอตัวตุ๊ปับลุนนำไม่แกลปรักเกอหัดรับรอกลมลามดีกะยารับรอกันวะแกลดิบนตากริมด้วยอยู่แบะและนันกริ่งจุเชียงเอนอปรักในโรงอำกราสั่งตุกะแกมตลอยปอกอไซมดอบาเอวยัวเกยเปะปลุตะปันไอปอยไม่ตุกอไซและนันตับมพาเอ็ดกะจับโนกทุกเกยเปะด้วยปอเสตุกอแซมด้วยบนสร้างมเปตองลูหัดรับรอมกันรับบนสร้างมอกและโรงอำกราเวทรวมกวบเพราะเอนอกอเซบุญกนับลำกริ่งเดือดอยู่แบะ
3: những cái nguồn vốn đó thì là họ đã cảm nhận được cái sự quan tâm của xã hội quan tâm của chính
4: quyền. Cái nguồn vốn sang bài giỏi nó prak prai chan mà bỏ tủ tên làm kẻ tủ bản hoa lên ăn kia cái tên cái bạc nọ sân ăn lưu gọi say màu bà mạ lên ăn kẻ tiếp bữa đi cái giả hình nên nó prak prai chan rùm quốc để gặp ra tùm kra kẻ tìm ta cầm đi buồn sang làm xa
5: chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chương trình này là
4: ở trà prom đi kia prà tùm kra kri mì dội bẹ và kai tù tươn cầm đi buồn sang tì tươm lụ tài khả nạp ở trà prà trù lù prà ngã m sẻ si m li prà mạ m đọc bà ẹt tòa dòa m đi kia kai tùm lệ tù bằng hoa lạ đàn tùm kra ngà lọc mà kai dòa mòi nọ prạc này kai tiếp nì buồn sang bước mọc lại đi kia phát triển sản xuất
0: កញ្ញាមកលេតិកយារកចប្រឹងនំគលប្រដាងកនងប្រសាញ់ជាអធំសាវលមិនកតាំងក្លេះលឿងអាដាំទុនសេរកជុមកកនងប្រដាងចារតកលាក់កប្រយុណាក្លេដោកលធុនទ្វែបតបលុណាំទ្វែបតលបលុឡងទុះកធុនទ្វែបបបលីម៉ាហងហដាំទេកយារប្រងឡោះម៉ាបាយយកកដាប់នឹងកណោមរោក្រែពេះគណគ្រូថារក្រេះមកផងប្រជិនធីងមិនទីបោះទូទុនក្លែងងាប្រក់មឹងដាងកនឹងប្រសាជាអែអេពូលីយ៉ាណាគូពេលទីប្រាក់មកបើទីងទុំក៏ក្រាប់ជុំនេះវាបា
6: អឺអ្នកធ្វើមើលចកពុយដាងtỉnh xây dựng và ban hành cái nghị quyết 07
0: cơ năng kết lăng bạc dụy na lại đàn kẻ đạo chà có biết thằng tùm cơ bạc đáng xạ văn ngàm kra lại hạt ra cả chà lại đàn lời ngạ hạt ra âm tuân xê rô cơ chú cơ kẻ kết lăng bạc dụy na lại đàn kẻ đạo gờ thân tuệ bờ đọc lúc năm tuệ bọt lọc lúc một lòng cơn hạt ra đi kia ra tùm bạc phôn hạ buồn sang một đề nghị tí các lãm đi kia ra bạc thùm kra lại đàn hết kia chắc lại tiếp để tùm kinh dụy dụy bé kinh chữ trang kinh con đồng lăn lâm nan mày đi cả tang lại lười ngã tụm tà pro đi cái yar pro con nọ cả tụm có sẽ buồn cả nắp kèm buồn cả nắp kèm đuổi đuổi bé làm rèm làn tệ nắp
6: số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
0: เตนกมาประเฮมเท่ากับประตูตื่นเกรดหลังประยุทธ์นาแกลดาวทนตัวประตูปลีมาและดันตุ้มลานทนตัวประตูปลุ่นนำดงชี้เรื่องเวียนบิงเทียสลำจุงเอิงด่างควากระนงประด่างจาร์ควายปูลเปลาคู่ข่อยจาร์ตักลักมปมเดตุ้มไกลกระกระตื่นเมืองกระนงเกรดหลังประยุทธ์นาและนันแกลดาวจาร์ดงชี้กิดกายกันังเกรดลังประยุทธ์นาและดันแกลดาวจาร์ลอกระตื้นเลยงะตู่ตื่นตมหัดไรลันดังหัดระเพียนกนุกนามจนมลิมเร้าแกลมตมปลังเอวแหลกเหนือบนสร้างลำกริ่งด้วยอยู่แบะ
7: เดงีเสอจูรีทำมือจะบังถึงบุกมุกเดียงสวานำมีมกสาว
4: กิดกายกันังเกรดลังประยุทธ์นาและดันแกลดาวจาร์รูกระเจตัวมันมาเพราะเกิดกันังกิดกายประดังจาร์ลำดับว่าลำปล่อยมาปศะและนันกระจุยตู้ปะลูกแต่ขนาดงามกระตูจิ้งรับอาหุ่นเข้าลำนันกระจุกระเสียมจังเวทแปดติ่งยับปีกลำง่ายอุตาจนอตุกบ้าติกรับสาวลรัวตื้มดำในงาตูตื้นเปรมเด็กตั้งแกลดูง่ายเล่าปล่อยลุยง่ายเล่ารัดแล่ง่ายไตเองเงากระนันลำกลมเป็ดสวดกระจับพงตื้มกระนันถับประหยอดต้วมลำประหยวยหน้าแกลดาวกยวะในจิงประงามเป็ดช้ำมังตื้มกือประดังกันหนึ่งประสังจือแอเอปูลียา
7: และบ่ตรีคนหนึ่งเดมาทำหน้าที่นี้
0: ลิมเราลำเกรงบนสร้างอยู่แบบเรนในยิงบรองะปีตะแกลมดิงดูปรามาระมังตุมเกลกันนังทาระพระเอปุริยาของเกรงเจือช่างเกรงตากระปุย Hằng hạt rạ minh cho ngã mồm thuyết bồn sang, đốm kèm rau làm bồn sang rồi này, mà mò nà nào kèm điểm là, riêng kèm tư cà nàng kè chấp, vì hồi đặc lạc rồi ngã kèm xích hạt rạm đi kè dạy bà tùm kèm kè chấp răng, và kèm tiếp trèm đào dòm ác cầm thuyết bồn sang. Hạt rạm đường rút lại đến nay, mừng rạ kèm rau lại nàng hạt rạm đường ở sập lụp đường rút đặc lạc như chế giới tập này, lại chắc không thể buồn sang lại nàng bình cấp trèm đình lặng lẽ, bọn này tâm tuôn làm hạt rạm đường rút về tay.